0: โทรทัศน์นี้ทำให้ผมมีแรงบันดาล
1: What station is this?
2: Radio Goodies.